ลังเมลินเดงดำบุกเมหินอิโลสุโลจินลิมรานังแดนเกลงไรนังบีกลิงอิโลสุโลจินไรฮาร์

0: အောင်ဒီတဲ့ချောက်ချေနာပူစီစေချောက်ချေတော့မြေတုံလင်းတုံအဲဂျိုဆေရိုဟော်ဒက်စီဖူမန်ဟော်ဒက်စီအဲဘန်ကီရီပေါ်တုံဘန်ကရော့ပေါ်တုံအဲကေနောင်ချေနာမဟော်တီကီချေနာမဟော်ကာဟိုချေနာမဟော်ပူလောစတာနွန်ကေကန်ဒက်ချူမန်မန်ဂျွန်းတက်တက်ဂျွန်းမန်မန်ဂျွန်းတက်တက်ဟော်ပုံတကောဟော်တေတကောဘန်တာတကောဘော်တကောစေလမ်တကေဒိုဟော်ပနာလမ်ကီဒိုဟော်ပနာစေနောင်ဒီနာကောက်နောင်ပူစီနာကောက်လောမေမန်လျက်တုံလောမန်လျက်တုံเอ้ยยังรอยกายจีมานี่ลิปตรงกายจีมาปลาตรงกันดำจีมาปลาเล้งตรงกันดำจีมามันแต่เอ้ยจองตรงกันดุนจีมาจีตรงกันดุนจีมาฮิตที่ตรงกันดุนจีมาบอกว่าตรงกันดุนจีมาฮิตที่กี่ดุนตรงแกบอกว่ากี่ดุนตรงแกอาหุดเลี้ยงเดียดักเลี้ยงเอ้ตรงแกองแกรีนิวแกรีภาษาหน้าจะหางมาภาษาหน้าจะหางมามาตั้งแต่เอ้ยนอนจูเอ้ยแกนอนก็ปอร์กิสิมาปอร์ตรงแกเอ้ยนะชิลีดอร์เดฟูรูเอชิลีดอร์เดซอร์ชิลีดอร์เดซานชิลีดอร์เดตรงแกเอชิลีนังก์ห่างมาเอนังก์ห่างมาเมย์ตุมลินตุมนังหุดีนังกอกนังปุซีนังกอกหลอดบองตุกอกขอดเซตุกอกเซเมย์ตุมลินตุมกอดอมเดย
1: ์ลาปุซอนซีอาองตุมอาเมียลินตุมพันหุดเดตอภีอาเมียลินตุมตาจิทักดุนทุปลาบังสุกจิทักดุนตาอาดิกซินังลักเกลาปุเฮนโล
2: ไอองตุมนิฮูตุมเอจูเนนังเมย์ตุมเนนังลอกตุมเอปาลัดกดัมจิกาลีปาเลงกดัมจิกาลีฮิตีกิดุนจิกาลีบอร์วากิดุนจิกาลีเจจงเลกิดัมจิกาลีเจจีเลกิดัมจิกาลีเอนิฮังเลกิกายจิกาลีนิเรบเลกิกายจิกาลีปาลัดกดัมจิเลเอปาลังกดัมจิเลอาหุดเลอุนเออาดักเลอุนเอบาซานังเจฮังบาซูนังเจฮังกาลีองตุมอารนามตุมเจทานังกอกโลองตุมนิฮัวตุมเอนิลิโซเกปลังนิลิงเจรเกปลังนังลิพิลีเกปลังนังลิมูเกปลังนิงคันปีอาร์จอนโซปังกีเกมันโซปังเกตเกมันสิจุงเกรงเกมันมาร์เจงเกมันจูปังกรีนจุนปังกรีนดัมไทยเกปลังดัมไนเกปลังเอจูบามอนปัวตุมสยองปัวตุมบังสังตาราลัมลิตาราลัมสิเอจูดัมไทยตังเตดัมนายันเตองอาเกงรีนิฮูอาเกงรีบองจีนเป็นบองกรอกเป็นบันตาเป็นบอฮอดเป็นฮิจูอาลัมพานาลัมสิเซร์จีเซร์ปาจิระพีรูปจีเซร์ปาจิระพีลานังลิพิลีลานังลิมูเกจูอังเทกเกโดจูนังเทกเกโดโลมีนังปาริโลแลงนังปาริโลเปนังปาริโลจอยนังปาริโลอาลามนังโดโลอากีนังโดโลจูปังเกรนอาเวเกรโลจุนปังเกรนเกรโลจุงเกรงอาเวโลมาร์เจงอาเวโลล็อกหูอาเวโลล็อกแผลบอาเวโลศิกษาอาเวโลนิกนักอาเวโลเกเมียงแทกโดโลเกจอกังแทกโดโลลาสีอังแดงโดลังปุโลอังหอยโดลังปุโลสีองอาเฮมนิฮูอาเฮมเซอร์อาบงจินเป็นรูปอาบงจินเป็นบันตาเป็นบอฮอดเป็นสิปองเป็นลุมาร์เป็นองอาเก่งรีนิหัวเก่งรีเรียบนังเจปังดุกทุมอยนังเจปังดุกทุกาดอมนังเจลิทุกาดีนังเจลิทุปูอัลลัมโลตีองอาตุมอานามาตุกาดอม
1: ลาซอนซีอาเมียลินฮุดเดตอภีอาองตามิจิทักดุนทุปูลักเคลาปุซอนเฮลโ
0: ลไอเมตุมดอตุมเอโจนะนี่เมื่อตัวนั้นเล่นนะตัวองค์เก่งรีนิโฮเก่งรีมงเชนเป็นบงครอกเป็นองค์เก่งรีนิโฮเก่งรีการทำนั้นจะปัจเจกการจีนจะปัจเจกเรียกมีปังดุกมันนั้นจะปังดุกเกอเอจูฟิลิปลังนิมูปลังเอจูสุปังเกลามสุปังเกลามจุงเกรงเกลามมาร์เจงเกลามจุปังเกรงเกลามจุปังเกรงเกลามดัมไนเกลามดัมไทเกลามสิเอจูจูเซอร์บิสิลูดุนเอลรูบิสิเซอร์บิดุนเอลอังดุดุนเอลพีเอกายปรานอสอนนังนากายมือสอนนังนาเอชุงเกรงตะเมมาร์จังตะเมเอโยกะสุตะเมกุนเอตะเมกายปรานสอนทากายมือสอนทักสินังดูโลนังรันโลปุโลนะสิกะลังตะมาเอมังบินองโอโปมังนิสิอารอนบิกาตาบิกังสิเออังเด็งดังตะมาไวตะลังตะมาเซระบิสิรุอภิรูปบิสิรภิเกเอปิโนนอยตุนังจิรีโรดนอยดุตุนังจิปอดต่อเออันจะเซปัดเหตุดุนดุนังปัดดิ้งดุนดุนนังเอกายพรานปัดดุนนังกายบุญปัดดุนนังเอจะเซอร์บิสิลุจวะพิโรบิสิลุจวะ

0: นนังจะทานิกลนังลีจอยปีดีดีไซน์ดีกับซอนเซกับสลามนังลีนิงแห่งปิกปุและสินังลีกนัดนี่อาหงใจอลองลับปุซนกับจิปตีดุนมาติกับจิปักแรงดุนลับปุซนดูอีกลม
1: ลาบังเกนิลิกาเวล่ะสามีอิเมนาอพันอาบังเกลักเกอนุตกับเพรกอพันจดตัวดำจกปลดเลยฮะนั่งซอนนังเป็นอิปิธาปุแต่ไม่จาริเดียงกูบังเกบางตุ้มซีนังซอนซีปิลเลยฮะนังสลามปิลอแต่ไม่นนนิลิตาจาริดุนเป็นล่าสุดอังเดงบังเกอีสิอาเกจอยวันดุลเกมินาพันบังเกเทคลุบาอุนปุปุพันเซจมัทดำเลย
0: ตั้งแต่นางดีลุนกิลุนอาหงใจลองเป็นนางดีเมนาพันกัจเจลังอีบานางดีแฮมพันกัจเจลังอีและบุษนาวาร์ไซดูอีกมา
1: ลาลอลุนกิลุนเป็นตาเป็นอันเกนังการจักดุนดุลกัจจารีนิลีอิงเดงตินลองสตามีลุนกิลุนเป็นตาเป็นนางอันนิลีเมนาสิจารจักปนลอและเป็นเกแฮมตุมพันตาดอร์ดีพบเพสตามีเป็นนางอันเกนิลิตาชิราบดุนนองลอและสิลุนกิลุนเกลักเกอคายดิงพีตามีอุนเวอร์จีปุเกจิปุเทคเทเฮวอยพิสตามีลุนกิลุนเป็นตานางรับโอ้ลูเนียร์นามลูบ้านเนี่ยนี่เก็บมังอาศัยเกลุนกิลุนเห็นลูปุ่นเนี่ยลาดักเป็นสีอินิงจิตเฮดามดูลูแล้วเป็นนี่ลีมัวพีสต์แต่เมื่ออุนอันเกลุนปนจีปุ่นสีอินิงเกหังดู
0: ตั้งแต่นางลีฮินดีลุนแล้วปุ่นกิลุนแต่นางลีนิงหังมา
1: ฮินดีอัลลุนเกลายกันแรงลูนี่ลีนิงหังพิกอัลลุนสต์แต่เมื่อนี่ลีโปรแกรมอลงตาเป็นนางอันลุนดุนอีกลูฮินดีลุนสต์แต่เมื่อalong pen ki hindia lun gar ju kang tung tam ta to kok te ti ma te di ama si lun pi dun ti ti
0: tang ti izir masap so radio gar ju ara ta tum phan ta nang par ju ik jima
1: hindia lun hadi lalo hindia lun jir sami nili ki lun ining hang pik alang li lun se pi shreya ghoshal alang li lun penang an ining ki hang don do la si alang li lun alang li ateng nili thek thedat ta thek voiphis tami nili nangli tuma phan masapsu parju ji phansi chisek la

0: ลัดแดกซี่จกดุนหลับปุ
1: อื
0: น
1: ม
0: าซีลุนกิลุนตาอเกจอยเกกะลิตาเมอนุตินพันเกอานามตาอปุนปิลาบเลติมา
1: อืมอืม
0: สามีนางลินนิงกัจมาทาเป็นนิลิตาลุนเซปีมาเตลุนเซปุกัจมันอุนจีปัวอาสอนกัจเทกลองดุปุโรเตลาบังเกกัจชาร์ลีอาบังเกเกนางสด
1: อืมอืม
0: อิทุมลุนกิลุนตาแมนแมนซีลาปุลุนนางจีปุโรเตลาตาอิสยาคัสเซกซักดุ
1: อืมอืม
0: อปรังซีเกชาร์ลีปปรังนางจี
1: อืม
0: อิ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ุ
1: ม
0: มกอันมากัจชาร์ลีลาอันซีลุนจีร์สตามีอิลิทุมกิลุนปอนเทกจีอาบังดุปุเฮ
1: อืมอืม
0: ลาซีลุนกิลุนยองซินิงหังเวกปุโรเตมังทิปนังจี
1: อืมอืม
0: มังทิปลุนกิลุนจดกะลิเลเฮออ า
1: ื
0: ส
1: ม
0: อนตินอาศัยตาอิตุมมังดัมทิปุโรเตอารนามตาอาฮิรจุมิปุซอนเบนลออ
1: ืมออ ื
0: าร
1: ม
0: นามอาฮิรจุมิตาอิลิตุมลองปอนปอลาเป็นเกอิเมนายองซินิงหังเอลาเป็นนังลีลุนเซโปมาเตลุนเซปีกัจมันกังตุม
1: อืม
0: อินิงหังเวกปุโรเตลาเกมาดูตากะลิอิเมนาซิชาร์ลีนังจี
1: อืมอ
0: เ
1: ือ
0: เม
1: ม
0: นาซีบอร์อีโปนังจีลาลปุโรเตอนุตกับเพรกตุมตานังลีลุนกิลุนอันนิงกังซามนังลีเซียนิงกังซามยังสิดูปุโรเตฮัลตุมสิตาเมนังลีพันอิสิหออร์นังกิปิดุนมาแต่อาเกรับนังกิปิดุนจีพันอันนิงหังปุ
1: อ
0: ล
1: ื
0: า
1: อ
0: ซีอิลิตุมเจเจงซีเอเมนาซีจีบอร์อีโปนปะปรังนังจีปุสินิลีทันปุนิงตุ
1: อืมอืมตั้งแต่นางลีลุนกิลุนนางลีไม่แท่งนิงแกแหงเป็นมามาตินางลีก็มัดเนียลองอย่าเทคดุนลองเป็นตองนางลีนิงแกแหงหรอ
0: ลาโลบีเฮกอโกฮดเกอฮอกลุติมาเอเมนาอะเฮมเกนอนปูดัมโลนังลุนกิลุนาซอนทาเมอาจัตตาเว
1: อืม
0: น
1: ออ ื
0: น
1: ม
0: ซอนบางอะเฮมซีตาร์จิดุนลองลองลาปุซอนลอัสซิเกเทเป็นการจิดุนลองปอนิลีลาซอนซีลุนเจอร์ซาเมบีเฮกเป็นตานิงแหงโอปอดโบลาซีบีเฮกเป็นตาเมบางกิลุนาลุนลาปุซอนอาร์จิดุนลองลอปุลติอินิจิทับดุนทอดติติ
1: อื
0: ล
1: ม
0: าป
1: อ
0: ุ
1: ื
0: ป
1: ม
0: อลาซอนซีลุนอีดุนพอชาร์ดีดุนาระเตติ
1: อืมอืม
0: ลาโลบีเฮกเป็นนิลีคาร์จูดุนนองลองลักเกอิลิตุมอลุนเซปีนอนนังมันลออลังลีปอดมอสรีเอวาร์ดเกลองดุนาบังพีอิลิตกัชิงฮอนอลุนเซปีปุเคลาเล็กเทปีอลังลีตุมอลุนเจอร์คาร์จูลองเป็นสีปีนิอันตามีนังเทนังดิงเป็นอลังลีตุมอลุนเจอร์เป็นสีเก็บลังดุนโลปสันสีมาทะเลฮะ
1: อืมออ ื
0: ั
1: ม
0: เทมาอลังลีตุมเลนางจ้าปนเปนางท่านปนเปปุติปินยานีนิลิตุมกระโดเวตาโอเวกิมิตุมตาเทคเทเดจิ
1: ออ
0: า
1: ืม
0: ศ
1: อ
0: ิ
1: ืม
0: อลังลิตุมอลุนการจุลองเป็นสินิลิตุมตาบานิลิตาเทคโลปุสิ
1: อืมอืม
0: เทคดินลองโลปุสิจะมาทะเล
1: อืมอืมแล้วตั้งตินางลีลุนกิลุนนัดกับปังเจงดนละเกนางลีอเกไฮปีปุคิลาเล็กเทปีอลังลิพานกะเทคดุนลองเป็นสีนางลินิงแกแหงดุนลออินสปายลอเฮดิลาซีนางลีอลังลีลุนจีร์สิตามีอีจีร์แบกรีดิโอคาร์จัวราตะตุมพันปาร์จูอีกจิมมาซับโซแบก
0: จงจีอลังลีลุนเกอินิงแกหังซิเกออง
1: อืมอืม
0: ปาร์จูปอนปออลังลีลุน
1: อืมอืม

0: ตั้งแต่ลานังเลยมอร์ฮากับเซมารุนกิเจงนังเลยกูมัดเนี่ยลงกับชาร์ลีดุนเป็นสนังเลยกับปังเจงดุนมามาเตนังเลยมีทางจุงจุงเป็นสนังเลยกับเซลามอีกล่ะ
1: ฮัลโหลดักอารองเสียลงแต่ไม่อดอนตินตากับเซมารจิฮุงปีกับปอดซีนี่ลิมิทางแฮมตุนนี่ลิเป็นนี่ลิปูตุนสตัมเอลับังสวาไซคลมปอนโลมัตซิบบีเฮกักโคเปนสตัมเอสับสับคลมดุนบอมโลสตัมเอนี่ลิมิทางอังกัตุกเวียซอนจ็อกลิมกิออทเทคกเกล่าสุรินีราทร็อกทร็อกซีเนอร์เก็บลาโซลอมเป็นเซปังเชงแล้วเป็นกัจจารีดุนตัมเอทางแฮมไปปูลง
0: เอ้ยเอ้ยนี่กำลังลงตั้งแต่กี่ให้ละนางลีแต่ปัดอรองอลงดอนกูอันดูอีกจีละเป็นกูอันอารมัวพายาตุมสิลามอร์ฮากัสิลามแต่อิงห้อยกัสิลามอัลลัสวาไซกิแคลมอีกล่ะ
1: นนมามัดเกะระบังโซตปัดอารมณ์ลงดอนพารุศิราพกเก็บลานสิโดละละเป็นระบังสวาไซกิแคลมปนอาบังเกะพันพารวงบ้องเป็นเกะพันทรอกซิรเก็บอันเกะระบังสวาไซแคลมปนละ
0: กำลังกำลังตั้งแต่ละสองห้อยมาแต่ละสองมูลค่ากับสิมาร์เกนิ่งการ์จอนตั้งละผู้สิมาร์เล็ดละผู้มามาแต่อิสิอาปอร์ปอร์อดีหูดีหูละสองเซสเซลามสิมาร์อีกจอดละละห้
1: อละบางส่วนอาศัยกิเลมมาแต่ละบางสองห้อยกับสิมาร์ปอนะบางแกองดุงตุ้มมาบางแกนิ่งการ์จอนจอนกิเลมปอนตุ้มสตาเมดูละเป็นเป็นนั่งกับเพลกับเพลกใส่ชุดที่กีฮิดีอิงลองละหายใส่ชุดที่กีตุ้มบางแกอปอร์ปอร์เป็นSaya daga hud, inglong saya mati hidia saya daga hud hud, kiklempon mati kasemarpon atum seta medu.
0: Oi oi, ini tangte nang litu mahem tu nembangke kuson iglo. Ningkana John Peter semar ma mati apora apora hud si semar ikjon.
1: Non nilitu mahem tu nembang kedam tang apora hud seta me apora apora hud si semar don cot, lebang so saya bang kiklempon cot.
0: Oi oi oi. Tang tila rong alo nang litu ma rong along la mur ha mate la soang hoi ka semar pen. Lok ka cipang reng la tum ge hidi. Ai hajat ta me sunun de lo la se odwet lo patum ko an bak do ik ji la ho.
1: Le tum rong along bang ke arong se ta me e tum e pudam dat lo nang e duk dat.
0: Kala.
1: Pen oring war sai se ta me ka ka dure rong pot se. Ka pre ka pre ka sai ke klem tum taDo ke do, bonsta me hadak ni le tum penela inglong arit katiki tang hoya tang hopula haya sai sita me ke klempon adi mabang a sabso war sai pulo avedat putagali bonsta me labang so a sai chihung redat masi la metang metang longli hidi longli ka vetum la sona tumabang ke ongdung atum ke labang so a sai bense klempon lo ninkana rjona rjonta la pen hemtun sita me chelana ilo.เป็นส่วนทักทักสิอุสมาร์กับปัจจารีลายสิตามีลายกิเลมเป็นสิเจลานาอีปอนบอมโล
0: ดอนก็อันบักโดยเจนินดี
1: ละดอนนับบางเกะมันเป็นอิลิปุส่วนทักทักสิละพันทรอกเซ็ตเก็บบางบ่งเป็นเกล่าละพันเด็ดกับชิกิตุมพันทรอกซิเก็บดูกตา
0: บาดูอุลดีกำลังกำลังตั้งที่ละสัวมูรามาเตละสัวอังอุ้งหอยกับสิมาร์เจพันกูปีปีอาจัดตอนนั่งอีกจิละหัวแก่
1: ละบางสัวหอยก็สิมาร์จีพานาจัตตอนละเกอฟรังซีเกเช็กเช็กบางเกนังสดล้อละบางเกเช็กบางเกมีทั้งรองลองสตามีละบางเกลองปอนล้อมันละเป็นพลาสติกห่อนละพลาสติกห่อนละบางเกอิลินอดอร์ละส่วนพารุหินีระพกเก็บละส่วนเซฮิตที่ลองเซนามนังกอกล
0: ้อกำลังกำลังปรีเป็นอะไรบ้างสิลีชินิดุนเป็นนั่งอันนั้นตุ่มเกษมาร์บอมปรีเป็นแต่เกษมาร์ตุ่มดูอีกมาแล้ว
1: ดูแต่เมื่อลานอนนี่ลีตุ่มมาร้องบางเกปรีบางเกลากุมารนี่คิดต่อยละพุชนออร์ดาร์ละโซนาวิปุโรตั้งแต่ปรีเป็นอะไรบางเกไก่กี้มาเตะเคลมปอนเปปอนแต่เมื่อลาพลาสติกห่อนเป็นบางสิไก่กี้บางเกเคลมบอมล่ะเป็นปรีบางเกก็มันเนี่ยก็ออร์ดามาเตกิตอยดูลูกปุโรตังเตะเคลมปอนป
0: อออยออยออยกินนั่งเนี่ยปอดมามาเตกิลองกิสูงปอดมาละปรีเป็นบางเซมาร์เมเดตบางแกนังลิตุม
1: ปรีบางแกกินนั่งเนี่ยปุบังแกกะลิบอนสตาเมนิลิตุมเตบอกเตเรลสันเกลองอีพันอากิสูงดูว่าลองฮิตที่ดำลูกปุโรตังเตะลองอีสตาเมอันนัมบัง
0: เ
1: ทจัน
0: กำลังเต็มมาตั้งแต่กี่ให้ล่ะอิเซียอังหอยมันตีอิเซียมูร์ฮากับเซมาร์ญี่ปุ่นกว่านับพอเอ็นจี
1: อ่ะปอร์บังเกะรับผู้สนโลอะไรเกะอิลิตุงกิเคลมลงสิดูโลกิเคลมบังเกะคุมันเนอะบังผู้บังเกะปรับเจตดูเป็นคุมันเนอะบังผู้ตัวบังผีตัวบังเกะอิงแลนด์เจตดูในลิมิตทางพันชิปังบาร์ดัมโล

0: จอดีมาแล้วเป็นกัจจิหงเป็นกุมันเนมันเนตุมแกกับยัดยัดปิรเทกับเพรกับเพรกับไซเคลมบุนเทคเทตุมตัดยีเป็นระบังโซนอนเนลิตุมเลกับเพรกับเพรกับไซจุเคลมเทคเทเป็นระบังโซไซเป็นกัจจิปาริงโบมุสันทักทักสีกับเพรกับเพรกตุมตัดชาร์ลีเป็นระบังโซอาไซเป็นแฮมตุนกัจเจลนาอีพันละไฮสตามีเคลมปอนตาจกี
1: กะลังกะลังนังจรวยปิโลนังลิพันมูร์ฮากะซิมาร์ลาเป็นอัลเลกวันซิกิโดมาแฮมตุนจิลานาอีดอร์ปาเมปนังลิคาริเบียงลงราดาพันกิทันกะปาชินีปนังลิพันกิโรนังปิปิกโลเฮนังลิลันดากันกิวังปนังลิพันกิโรนังปิโลอิลิจิทันเตโดลังสตามีอปอราลัมโดปอซิปินิเกลิลันดากันเดริบิกเชกนะตังเตนังจรวยอีกโลคาร์โด
0: คาร์โด
2: ลาปนปอนังลิตุมรองรูปะเจแมกอังเดงลองมอร์ฮามาเตอิงหอยกะเซมาราพุทักหุดบางเฮอร์วิลินดิมุงปีละเป็นฮาร์บามอนติรนังบองจิวจิพุทอาร์จุลองตังโลละบางสวาจัยเมเกปีนีอากาศวานีดิฟูลองเครอดกะปาร์จูกะปัจจิตักเจงอาจัยเมเกกโลนอนสตีดิโอปอร์พายพอร์มินิทฮองเก็บจกจิดอกดอกโลละสินอนมาลัมสุอาพีเป็นละเตมเดลฮีเป็นกับปัจจัยญี่ปุ่นอลองอิงเดงอิงคอยกิจกอีดิชันออฟเอเชียนเกมไฮไลท์นั่นมาลุนั่นมาลุมสูเป็นรู้เต้อาร์จุลงอีกปู

0: คนั่งสดระดับเป็นสีที่ถุนชินีดำนั่งบ่สิตาล้างปวดลิงเลยพลอกลิงเลยเมเซนลบุกกะลิเทมา
1: เนี่ยนั่งกัดจูจีอารมณ์ตลอดอันเตล้างตากับเพริกกับเพริกกิทักดำนึงยี่ดุปิกฮัลไฮก็ส่งส่งลอนเตบิซาร์ลามาเกตเตอร์ตาหัวกิมีตาหัวกิโนตาหัวพุทธกิล้างน้ำยี่ดุปิกก็ส่งลอกกับชินีก็ส่งลอกกับล้างบุล
0: ล่ะลุ
1: กิเอ็นมีกิเอ็นโน
0: ล้างปวดตั้งแต่ปั๊มมูสอันนี้ผู้สอนนักแท็กซี่อ่ะสอนที่นั่งลังเลตุ่มเกณฑ์ไม่เอ็ดกันลีเด็ดแ
1: กอ๋อหกเหร
0: อกิจูนะพันเล็กกับเพรกดูจีลีตุ่มกิจัม
1: กันที่พัน
0: เล็กกันที่พันเล็กกับเพรกกับลังดูจีจู่ละสอนนักแท็กซี่ลังบอกเราตั้งแต่ลังอ่ะสูร์สมาได้ก่อนนัดเลยลีตุ่มลังเกลง
1: ก็ลัง
0: ลงเลียทักด้วยจักอาจารย์ก็หาลงเลียเบียร
1: ์
0: ลงเลียทักนอนสอนปุขุรีต่อห้อง
1: ปุขุรีเลยหาลังรอย
0: ลังรอยเลยต่อห้อง
1: ลังสูร์เลย
0: ลังสูร์เลยต่อห้องจู่ละให้ตาอะไร
1: แ
0: กลังลงเลียส่วนนักแท็กซี่อาร์ลัวล้างปุ๋ยตั้งแต่ไอ้ริงเป็นเกษตรล้างได้เขาอาร์ลัวล้างนมโคลล้าง
1: นอนเกอโอวิ
0: ปริ
1: จิบูริงกี้นอนบูริงกันตั้งเลยตั้ง
0: บูริงกันตั้งเลยตั้งลูกจู่ละสิล่ะให้กูอาร์ลัวเป็นล้างลูกแกทำไงล่ะอาร์ลัวหัวคลองล้างปุ๋ยตั้งแต่ฮัลโหลบางแกสับเมชีดัตเทล่ะตุ้งแกชาร์คลีตั้งลูกม
1: ั้ยชาร์คลีตั้ง
0: ลูกฮัลโหลดันแกกับชาร์คลีแอดกับฟิลเตอร์แอดสิกิองลูกแกนเด
1: ี๋ยว
0: ดีซึ่งนอนสนล่ะอัฐากิตัวล้างนอนปุขุรีล้างรอยล่ะให้ล้างแกล่ะแกล่ะตาแกอักเกตเตอร์กับตู้กับเว
1: กันล่ะ
0: กับชิงวุ้ยดูล้างล่ะสิอักเกตเตอร์ร่างบงตากับชิงวุ้ยล้างดำลูกปุ๋ยตั้งแต่นอนสนอาจารย์ก็ล้างลงอิงตีดูจีอาจารย์ลงเป็นไอรอนดูต่อห้องอาจจะก็ลองเป็นเคมีคอลส์ต่อเป็นแมกนีเซียมต่อคาร์บอนเนตต่อจู่ละให้ไออิมพิวริตี้มาได้เกตเตอร์ฮอร์โมนให้กับชิงวยตุ่มตาดูก่อนละส่วนนักทักษิณละอัฐาเกิดว่าลังตุ่มลงลดตั้งเดลให้อิมพิวริตี้บังเกอองมุจอด
1: กันละ
0: หูอักลองเอ็ดตุ่มบังเกอแล้วตุ่มบังเกอละให้เป็นอันเป็นบังเกอ
1: ไอคา
0: ฟิลเตอร์ต่างมันได้อิงจามอิงอาร์มุจอดพอสิตาฮัลล์เล่คือเมย์พามีลูกพุทธกาลีเ
1: ห
0: รอก็ไอฟรังอิลีบีเอเกอโคตัลอิลีตุ่มอาร์จูลองลองปอฮัลโหลสุดก็พิลลี่ตุ้งเก็บพอเรื่องเรนวอเตอร์มาเตอาร์วีอัลลัง
1: ก็
0: ชิทิ้งนายบุษีตุ้งปุ๊บกันหลังเดมาชิทิ้งชิทิ้งนายเลยเดมาสิตาลาตาคิดแต่ราวิปินกันลีกลาตาน
1: ายคลัวหุดลงเลียดุก
0: เป็นตานาโอ้นางเกคลัวหุดเกอัดดูกับเบ็ดเป็นเสียก็ตานางเกลือโอเคจุลาส่วนทักซี่ลังปอลิงเลย
1: กระดูกกับวิอัลลังเกมีเอ็ดกันตั้งแต่ละมุนิดอับบางอาร์จูนลงเกมีนายอัลลังมาเตลาเออินมาเกนังสดอัลลังบางเฮคโลโลบสิเกจินีนังปูลาเป็นตุ้มกิจุนังปูลาเป็นกีนังปู
0: ลาโลเลสิปะมูนี่ผัวซ้อนสิคนนัดเป็นสินังลีนอนลังเกียนจิมา
1: ฮัลโหลสวาลังอาร์ซูร์สคนนั้นมาเกลองจีอาดิมคนนั้นมาฮัดักเป็นสิลังปู
0: ฮัดักเป็นสิลังปูนอนซ้อนอิลิติมลงปุกเอปีนี้ลังรอยอาเวดิมปลดตั้งได้ลิกิฮักลงเป็นสิจอสันนังกอกปู
1: ก็ลังรอย
0: คนนั้นนี่เกอไอลังรอยที่ดุงดูฮักอร์ดูเฮนเทนดูมาเกฮัลลัดักเป็นสิซันปูมาต
1: ี
0: สิตาลังเกลังโลติมาสิทธาลักอักเกตเตอร์ฮอร์โมนพันอิลี
1: ไซนังกบ
0: ไซนังกบสิทธาลักเกสไซอบิเดียกำมังยงสิเคลมโลพลอตั้งเดอาจารย์ลังลองเป็นเดเอ็นโลเตเอ็นเกเอ็นเ
1: ลโล
0: เกสไซอบังนั่นสิลังพลอตั้งเดลสิอาจารย์เกลิทุมปังเทกนะปังเทกเมอาจารย์เกจะเกเมมาเกเฮนโนมาอาจารย์
1: ทักนังกบ
0: ทักเมอาจารย์เกนี่ลายลายลิทุมนนไอ้ฟิลเตอร์ละให้เลยบ่ปัจจัยเคลียร์คำละให้เลยเคลมเคลียร์ปินพูดซะอาจารย์ละพูดเกลังเหมือนตาป้าอิลิกาชมัดเป็นตาชินีจีโอ้ละส่วนลังเกไอ้ละเกลำดักเขาได้เพราะตั้งแต่ตอนนั้นละเกเขียนโอ้กันลีโลเป็นอาจารย์กับลังเกโอ้ละเกจูไอ้อิกซูนังนักโอ้บ่ละเกแอร์ฮิงนังนักเขาได้บ่ละเกไอ้ลูฮุมนังนักเขาได้เพราะละพูดเป็นตาเทคโนโลยีเป็นตาชินีละมันที่ละเกเขียนโอ้กันลีโลละเกพูดบังเกสิตากิปูดายมุมาละละชิทิงแอดปอลิงเด
1: อคิเมลังกิจินเมลัง
0: กันละ
1: อันเดละให้ลังเป็นไกตามุนีร์ตุ้มกัจจินีบังเกลังเป็นสิเคลองกิสุปุปุตั้งแต่ละลังเป็นเคลองกิสุกุบิปิโล
0: กันลังลาสีปะมูเฮ็ดอิลิตุ้มกิเชงกันลงมาจะท่านาสนักทักษิลังลองเกไอ้ลังผัวหอมมือกันละอิลิตุ้มเด็ดมุนีร์ตุ้มเด็ดแหลกินังสอนกันลาสนักทักษิกับเรกเร่งเอร์พี่ตุ้มอันตาลังเอกินังสอนลาสนักทักษิเป็นงานตุ้มบังเกลังลองมาสิเกดุปุลมาตีลาเป็นอากูเป็นงานเกเมกเมลเชจชาร์เอ็ดกัลลิกัจจาร์เจสิกิอง
1: ล่ะ
0: สิฮัลไฮฟันเกลี่ตุมอังกฤษลัมเป็นปุโรตังเดลเกมิโครออร์แกนิซึมปุตัดปุโรที่มาลาไฮตุมันเกลี่ตุมไมโครสโคปมาเตดูรบินเป็นซี
1: เล่
0: าแมงจีเทคลองจอจีอาจารย์ตุมเกลตาซิมเพิลไมโครสโคปตะกะลีเออิเล็กทรอนไมโครสโคปเป็นสิเทคลองจีจูลาอันลาตุมเก
1: อักกิบี
0: อักกิบีทุลัง
1: สิตาเร่งเอ็ดลาตุมตา
0: ตาเร่งเอ็ดเทลาสนาตุมันเกลี่ก็สนสิจิทิงลอร์เล่จิทิงลอร์เล่ปุมาร์กิจุนเป็นก็สนสิลีกับปังเทคลังเป็นลาซีลาไฮออร์แกนิซึมเป็นอิลิทุมมันเนี่ยคิสุกับชโลงเย่บังไอ้ดูอ่ะส่วนอ่ะส่วนดูอิลิทุมหอยตุนนกับชินีตุงเออแล้วก็ปอกเกดามลูกปวนชอตาไฮมินเนี่ยปอกเกดามอปปอกเกดามเกล้าแก่ลังเป็นอ่ะคิสุลูกปุชอตาไฮมินเนี่ย

0: นิ่งนางอ้อยลากหน้าปุโลนางอีเกปูปัดโดปักเกรงบอมลนะยองสีอาดามาซาเร่งทอร์เวกนางจีปุโลเตกบัวลาเนอุนอันเกนางบอร์อีดุนโป
1: กรูเฮมาซอรานิ่งอ้อยอ้อยเอกะพิลามโลลักเนจิงกิจะทันโปอาจารย์บิดีเพนสิตาเนเอกะออกเร่งมินังคงจีลาสีเป็นอับเกเนเอกตานิลองดิพูนังดุนังโปดิพูซิวิลฮอสพิเทลลองเนเกสุนังลังปนลังนิติปีเกดักเมทังอรอนคูปิปีมาเกเลมนังจีอันปักเลมโลนะ
2: นี่จอยนี่เป็นนางต้มมันท่าจะประสงค์นางนี่บองลุมย่องนี่ดิผู้นางดุนเดลูอีตุ้มคาร์เบียตุ้มอารอนนี่จะเคลมลังแต่เป็นเนตามีจีนางต้มทั้งตามาทาริกนางไม่ทั้งอภันเลยจะมาท่านนนางตานางอัตานางดูบอมลูแฮมริบกับชุบุจิตาอัตาลัมดูมัวอัตาเกลิตังอภิเกอังเทกมีมีเดจีลาซีดิฟูซิบิลฮอสพิตอลลองอันเคนางดุนเดดปู
3: ปูลองคีเอบังตาอาจอร์ลเป็นอมูลุมจองตุมกัชิงไวคีร์ลามาพุทธักอันนิงจีฮายุนเอซีทักดุนโล
1: ปูกิจกเจโลอีนางดุนังโปอาจาราไซเล็กเลมดามจีปุสิตาเอออกเอปรันมีพูนังจีลาซีนางเป็นนับเกนิลองนางดุนเวกนางปู
3: ปูซีลุมจองเครอยตอยโลลาเป็นลองคีอาจอร์ตาลุมจองอลองเชดอนดุนซีดิฟูเซเจลังดุนจีอาพันอาจอร์อพันปูโล
0: กาลังโลลองกิริยาโปลุมจองนางกิธานาลามเกเชดอนดุนนางโปนางเป็นนับลุมจองอลองดุนเวกโนดักแฮมเกอสมาราตุมเป็นนีดูโปลาเป็นคาร์เบียรอนเกเคลมนางจีอซอนดูอันเกดักรองเอเซียซอร์เป็นจิงไวซีเกเคลมนางจีดูอันตาเคลมบอมปูฮานินเองลาเป็นอารมูไฮอตุมาพันตานีฮางแอดปูนางกิสู้เกมีนางกอกจีนางและกิสู้มีปุโรติกูปูสิลุมจองอตุมาพันตาอาดามาซาร์กังทูเทกปอลาสินางลุมจองอลัมปฏิเปกรินุดิพูดุนเวกนุ
3: ปูลองกีตาอาจอร์ลเป็นอามูอตุมาลัมปฏิเปกจีเกอันนิงฮางเฮเดลบอนตาอาเมทังอพันอันนิงกัจเจออยAchor pena mulum jong aphan kachi jinso amekri nangbu be un edelo. Pusonsi kado kaveta ancho tangrintisi ajoke sangrintilo. Lumjong ke di phupen ke wang ke laga pota hai. A phuklong ke phopen amek ke jangnar doiklor lo. Longki ke amek yang thek thesi hawoi toi lo. Jopang thang alang sentara hiti ki dun nahut kacho matha ota dur hai hui si che hijim da mare lo.
2: กูพูดังอาพอร์ซีนังเกตังลู
3: ปูเป็นอันพาร์คเกออาคาเพรคมาธาดัมจียังครักเชลองเทคเทเดล
2: อาจัดชิตาเป็นอับเกะนิมูลุมจงลองดิพูรองสุปีซิวิลฮอสพิเทลลองเคสโอเชลังดุนปูปีนี้เป็นเกเนตาคามาธาเชลารังปูปุซีนิเนงอโลจิบิทีบลู
3: ลองคิดดิฟูซิวิลฮอสพิตอลลองเคสโอคัชเชลังฮิติโรยนีบักดโลเคสโอเคมาซับเมมูจอดังเท็กซีเจเท็กลองโลปัวเฮมาจอร์บังตาคาร์บิอารอนโดอันเคเคลมนังจีลาเพนเคเคลมอุนอันเคเคลมโลเอซอนเอเทซีเคสโอบังตานังเมมูจอดตาไฮโลบอนตาลาฮิติโรยนียังบองเคลุมจงอบังเพนังอานาดุกโดนังโลไอ้กับพันตากับเชื่อรานังอาเมทังอาศัยตากับเชคเลมดำนังอาหุระดักโฮมเซราเป็นกุ้งเรียตุมซีฮันอันกิตุนปีดำดำโลนอนนสนเลฮัลลาสาวหุดเกมุนิตเกโดกับชิงลุมตากาลิลุมจงตาอาจิรปีจิรปูปูอันเกองอารัดเกกาลิโฮมเซราเป็นกุ้งรีเกวังเวหุดเกลุมจงอาเมทังอามาซีฮันอันตากับจุตุนตุนโลลาเป็นอีกับพันตาฮอสพิตอลลองอันเกทอนดำดำโลเคสัวบังทูรนีเซตอันเกกาลิสิตาอาจัวปอร์เป็นนางอันโดดุนปออากวาตาร์เจวังซีนางสังปอ